นาสเรวุสังอายังโยจุรุติไทยยังเป็นปูมานังกีปลังสัพปุรมอาลัมตายุดุกอกนังกีปลังบังระนามพารุอันบังเป็นแหมผู้เป็นมุกรังบังโยอยู่จริงไปอาลัมสิบังอยู่จงไม่ดูอาลัมตายุ

ตายุโมดักไรกียังตานังยีอาสักพันสิสระวุรงอายังลิอาวิมิยิตังปุรนัมพัทรุอันเป็นผู้เป็นมุกรังสิบังอยู่จริงวัยอาลัมสิอานาสุปิเทติโยกังตังตาปุรมสาบอาลัมตาอยู่ปุรมดำจีนัมสิบังนาสระวุสังอายังปีเจงนังกีปลัง

สิบังอยู่ปัจจิรันจิสังสิบังเกสิงกันลับผู้อันตาอาวิยังสรยังสิบังอนัมพารุอันรนทุอาจิรินัมนันวิยังสระยังปุลิมิยิตังยาทิปกุรุลองอันลิสุสุอบรกันตัจจิยังนันบรกันผู้สิบังนาทิมานัยตุงยังพันรุยริจุอายัง

ยังตานังทักดุนบรกันศีลายังนังจีกลังเกนังกลังเสรบุสังนัสเรบุสังอาจังเกติดองอวิลังรังยายอวิลังสีใบตังมาวิอาบุลันสีบังหนัมพารุอันสีบังให้สุทุติกังรนทุกายตังสีโยบังตีดองบังปินคำรังใหญ่บังปินคำสีตีดองกุรุเซนสันรังใหญ่กุรุเซนสันละกิตังมิลูบุลันสิริบังระนำพารุอันโยรนทุกายิตังนังเสรวุร้องว่ายังกิโยมุรุติมุกังตังตัสสุกา

ังเป็นรนทุกายาตังโมดักทิวิอาบังอุรกรมบันนาบังเตนังโมสุกรบีอายังนังยาสักพันนาสักพันกีนังโมดักราหิปังตังตานังยิสรวุสังโม

จิงนังบางปูตาราดอันตาชิรนามดอนดุนกลางสิงการเม็ดมารังบางชิรนามดอนดุนกลางลายันตาสิมยังอรุณาเรยอันบางกอรมันดูสิงลังบางสิงในเลกิตังบางเจราติมเอกลังยันตาสิมบาง

ตั้งแต่ใจไม่กลงอาดุนทุลนาดุกสินังเฮมโปลาแคร์ซาเป็นกิลุนอาลุนลัมเทไปลูกูราปุระบังโซลุน

ตั้งแต่เจอแม่กะลงอดุนทุลนาจุกสินังมุเคสเป็นกิลุนอลุนอลัมเทีกอร์อามาร์ปุลบังเซลุ

ตั้งแต่เจอแมกกะลองอาดุนทุลนาดิกสินังพวกคิดอะไรที่ปีเป็นกิลุนอาลุนลำเทมาลองอาพูจงพูละบังสอลุน